0: ในพระเยซูเหลืองเดชเหลืองนางและเจ้าหลงเพื่อนซอกทุกวันสิ่งพ่อพักประกาศนี้เหงื่อเจียมของชุมกรในเจ้าหลงเพื่อนซอกของชูก็เลยโตเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เหงื่อก่อนดำสงจอมตัวลุยนี้เหงื่อผู้ข้างรวยหลักจะห่อเกินไปในวิชูวิหลงเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเป็นนี้นี้เหงื่อก่อนดำน้ำจีบจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาคุยทุกละคาร์โดบอมดาสุเอลเมกินเมเชย์บอกเอาเมสักหยุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉยไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำลังนาฬิมาคงทุกแมงฉันยาหนาวเพราะแห่งชื่อเดือดเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบบปุ่มพื้นแบบตำพันแบบจงการแบบตื่นเก่งที่กำลังมาทุกแมงในวันนี้อีกความติดบกผู้นำบอกให้ชุกวันแห่งความในสิ้นชวนดวงจากนี้ที่เหนื่อยดาวองไปตัดดวงจากนี้ที่ยึดพื้นแผ่นชาติจำพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและชุยชูชุกวันสิ้นเจริญชวนยึดเด่นดังสั่นลึกฝ่ามือเด็กดงเพราะลิ้นทันลิ้นจีวีว่าชาวเหนือหลังมีเหนื่อยเงาวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววีเช่นชักปวดหลังจบดึกมาไม่เห็นติดเยื่อชีวิตนี้ที่กับว่าชาวเหนือปวดหลังนอนคัดตอนนี้ด้วยตอนเด็กคุยเกลือคุยยาที่บอกแม่มังคายดังเราล้างบิดให้มีข้อพ้นแดดซึ่งจะเกิดแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบินลำอันทัดบาดมัวหมันกู้โลมาเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะห่อก็เดี๋ยวเกลียดเดือดจางเนิบเดือดสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานแย่งอย่างเอิ้นที่เหนื่อยอย่างเงาเดิมนี่เองที่มีบิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งจะได้ตัวเด็กนี่เหนื่อยสักปีหยุดเวทสักเดือนบางโหมสักปีฝ่อเว้นนี่เหนื่อยดังเพราะเอื้อเกิดความตัววิญญาณเด่นแบบนึกงานซึ่งจะหูเซอร์ก่อนจะผ่องเงินเกิดความทัดทดแนวนี่เหนื่อยดังสมจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนังบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเหงียบบีบทัดหลักนี่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานไหนซีชูบริโภคเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดเชยกับนี่เหนื่อยเชียมชุกวันใดบาซีชูชุกแหล่งจอยจีเอ็มเงินเย็นเช้าบาคอนบาเพ่งทัน
1: อามีน
0: คือเชียมgiờ cầu nguyện đọc cuốn sách Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cuốn sách, một lần làm Chúa lòng cuốn sách.Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.